0: 你要找办法接近这个男人。你是谁？喂，我多动手。空空，攞个袋。
1: 你快走，in the car, please.
2: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่